0: Ja laikam tie skumji ir paņēmušies, varbūt man padalīt viņus bišķiņ vai nav.
1: นาฬิกาโครุ่มปลุกนาฬิกาโครุ่มปลุกเรือนนี้เป็นเรือนที
2: ่ Hey cupcake Hi baby Hi baby ที่มีฟินาเกล่ะเอ้ยโอ้สุฟินาเ
3: น่ idziemy sobie granią idziemy słoneczko cały czas działa rozpuszcza lód na drodze a tu nas czeka
4: Pues bueno, te comento que estuvo excelente. La verdad es que un conocimiento nuevo aplicado.